0: สินีลิลุนังหังมาซิสุติงตาสุติงโลหินีกิท่อมเกกลังล่นเปียนนนเกกลังคลิตาดุละ
1: ตั้งแต่นางลีลาเป็นนางอาลุนกินลุนโลละเสละกีลุนอาลุนเกนางลิมิทังกะชิตกละปุซนทาดุม
0: นิลิมินานนมัดกะชิตกละปุซนกินิลิจิเทกลงเลลังสตามินิลิบอริปอนบอมลอนอิจิรจิรนีกะชิตกจีพันกินิลิตาชิบอริปอนบอมโลเฮมซอร์เปนเชราปโปอันเป็นอิจิราลุนกะดุลุนิลิรีคอร์ดิ้งตังเฮมซอร์เปนเชราปลุนเฮละบางมุเตดุกะดุลุอิจิราลุนมังเกละลานเวลังนิลิมินาเกบอริดุนปุเกนนมัดเกอเวลังเฮมซอร์กิตกะลุนเปนเตนิลิพานังเอปาลุนลุนเกตนาตกปีมิซิโกยกิองไนเกวลองกอมาจีคอยาสิงฮันเซอาลังลีสินิลิพานลุนนังตกปีปอนังปาลุนบอมเป็นเตปุคิลาเล็กเทปีอาลังลีตานังปีนิพานังปานองเปียนังตกปีโดลาฮายาลุนสินิลินอนมัดเกรีคอร์ดิ้งบอมลัง
1: ตั้งแต่นางลีลาลุนกิลุนนะบ้างเกนนามัดเกอเวกิมีลุนมาโมเดนซองสิลุนบอมมามาเตลาปัวลุนบาริมสตามีปูลุนปอนบอมละปะซอนละ
0: นิลินอนมัดเกอเวกิมีตุมฮันเกปานองอลุนเป็นเตเคยาลุนจุตังอลุนละบังไฮลุนสินิลีกิลุนเกอองลังอะเทมานิลีคาร์บีลุนอลัมปะจานังปูเป็นนิลินิงกามาธาเป็นนนอเวกิมีตุมสตามีอิลิตุมลุนอลองสิปีนังอันอับาริมอารมณ์ที่เกี่ยงเป็นเดอการสิกจิกอารมณ์ที่เกี่ยงสิอุบิกิมีตุมพันลายลุนปารจุโลปุโลตังเตอลังลิตุมอับาริมอารมณ์ที่อโมคัตอลังตุมจินิปนบอมปุปสินิลีนิงเทปนและสิอิตุมลุนอเวปุโลตังเตอิตุมจิงกีสิตามิปุลำตังจิงกีสิดัมบอมดัมบอมปะอุบิตาอิตุมลุนเป็นโลปุโลตังเตฮัลลลุนอัตเตอเป็นอากิจุเมเป็นปออุบิกิมีตุมตาละบางโซลัมเทพันเกกุปิสิกิปูลละหอปุละตุมอันนิงอลงทับปอบางพันสตามิอาร์จูปอละสิเมนาการบีอาลัมเทสตามิจานปอนบอมปุปสินิลีกามาทาสิอุบิกิมีตุมพันตานิงเชเทปอนดุล
1: จูรปาร์เปกละตั้งแต่นางลีเป็นนางอันกิลุนโลเตมาละสวงบ้องเป็นอิลินิงกัจิงซัมปุโดโดมาติละสินางลีโกโลโซลุนบางสินางลีนิงกัจิงซัมนายละ
0: นิลีนิงกัจิงซัมนายบางเกนนมัดเกปุเคลาเล็กเทปีเกตอกอลุนสินิลีนิงจิงซัมปิกเป็นตินิงจิเทปิกละบางโซลุนบางสินิลีนางลีตุมพันปาร์จิจอมปอ

0: ที่เป็นแต่เห็มพลังมีอีอุ่นเห็มอดอร์สุปิกาลิปุสิตาอดอร์กิโกมเห็มสิตามีเอลติดมีมุจอด
1: ลาลาจูรูปิกเลยตั้งแต่นางลีนอนนักธนิกแท็กอีกจิมามีร์ซอนก็อันดูอีกมีร์เมนธนแท็กจิมานางเลย
0: บุกเอนวิลล่ามีร์บังเกนิลิตาเคลมโอสิตาอากิมีปุสิจิปุนังก็กลานเกเคลมสิตาตอนนี้ซอนพารุปลีราซอนพ็อกเก็ต
1: อ
0: ันเกนิลิลาปัวเมนกับปอร์ฮีลองตังเลยล่ะอันนักยองเกมันเนี่ยนิลิอาเคเล็กซอนน้องเกซอนพ็อกเก็ตเวลังนิลิลองนอน
1: อ๋อ
0: นานิการทุกเสียงวงตันนิลิมันเนี่ยส่วนพ่อแก่เวลังก็เล็กกัน
1: อ
0: าพอสิลาบังเกออาเจ็บตาเทปิกลาบังเกลิตมันเนี่ยจิตทันเอรุนี่เดจิสิตานนมาดนิลิกาชินีเกลาโลลาบุกันวิลากะลักเกจันว่าเซาท์อเมริกาเป็นสิออริจินอาร์เจนตินาเป็นบราซิลเป็นลายเป็นสิลายอเมริกาเกวันโลสิตานนบังเกออาคิมิคิมิไฮบริดบุนัยอุลโลลาสิอินเดียลองตาจันว่าด็อกเตอร์ราวบรักัสปุโดลาเป็นสนาทักษิไทยแลนด์นะทุ่มเกะดอปิกละทุ่มเกะเอ็กดอมไทยเวอร์ไรตี้กี่ดอปิกละสินิลิตาเมนเกจินีเอเด
1: จะจูรูปิกละอีกตัวตั้งแต่ปีนี้แกปอร์ลัมตัดตัวก็ปอดอีลิทุ่มกัจจิงกีเจธานาจายเมกเกลปานเลงตันปนกอกลนังนางลิพันสตามิจูรูปิกละนางลินิลิทุ่มกัจจุพาเต็งวางเป็นลาดาโกซอนซีมีร์เกเอนังจิมาลาเป็นมีร์คาร์เจนังจิมาปูลหายาพุทธะปัจจุบันมีปนเทกปอดและสินังลิพันสตามิพุทธอากาศวันนี้ดีพอเห็นเป็นสุริสุริอาการดงปัจจุริกละ
0: การดง
2: ละปอนปอนังลิตุมรงรบจะไม่กังแดงลองเป็นมีร์คาร์เจกติกีอาศัยพุทธะเจริมิอาตาโรลาเป็นหุ่นมิลิกรูปียาตุมังบงจิวจิปุตอาร์จุกลงตังโลลาเกอากาศวันนี้ดีพอKenang sot ke pachini alam jir ar juik tha. Polythene la pen plastic ahor mu ke en pen chepa helo nang ji. Polythene la pen plastic ahor mu ka chepari de nga joine, tomon te prin dong chan la pen langbian ta cheho edlu. Polythene la pen plastic ahor mu an hem kom hem raya long war thap thera elong adim hilik hudra haladak si wadam bik nang ji. Kalite methodut si kenang ji.পলিথিন লাপেন প্লাস্টিক হরমুকা চিপারি দেং পেন এওক এপ্রানা ফান্তা হেনু আথেকে লাবংসো হরমু পেন আসনসো নাকেসো লাপেন ক্যান্সার কেসোতা চলং থেক লাসি পলিথিন লাপেন প্লাস্টিক হরমু চিপারি দেং নিদেসি আকেমি নাংলি তুম জংসি কাচুনিং রিয়ালুনজির আরজুইং তুম পুলোতে আলম বিলোমা জামেক আলংলে হোয়াটসঅ্যাপ নাংলো ইগনন WhatsApp number ke 9476880085 rui thweglo sirke pli troxy trox nerke 5858 nerke pho WhatsApp along ke tok nang ji ke lapu hen lo jame gamen lake alom bilom komat se kilun ma alun se pi mate alun se po men alun alam the asap so tok nang ji কার্জু কাংতুং আতুম কে দোদিম মতে আরং আমেন লাপেন কার্জু কাংতুং আতুম আমেন আলম বিলম আজামে কে ইরুয়ালং বতাহিনিসি রড পারজুচ লাকে ভম গুরুয়ানি আদা পরফাই নেরকে প্রামিনি থংকে লাপেন আজু পরফাই সিরকে প্রামিনি থংকে আপর কেনাং সরকে পচিনে লামজিরকে লাপনিক চলল